0: ไก่ทะเลนอกคนใหญ่แล้วทะเลงเว้าก็หักคือเอ็ดทะเลงล้มข่มกินย้อนควมปากหากบ่ทักเตรียมข้าวเสร็จสิเกี้ยงก็บ่เหล่าและบ่าวลิงซันเด้โอ้ยอดิ
1: ท่านน้องก็คือกันท่านแล้วสาวมองพนางยานเอ็ดทะเลงล้มตงก็มีเอ็ดที่มุนพนางแล้วมือเท้ากินหนักเน่าเมื่อมือต้นควงสิ่ง

ใจอานุมาโคนหายตุ้มเจ็ดจังตาคืนต้นไม้แหล่นอลาฮืออันมาคือจังพาโคเล็กบ้านควรเทให้น้องหาเล็กเปีกว่ามาตีเหลืองไม้

0: ้ขอลูกเกี้ยงลอยจ้อยสิปัดปลายมือมาลูกบ่มีตุ่มติดลูกบ่มีตุ่มท้าที่เต็มมือกันยังล่างนะไอ้บ่าวลิงซันเลย
1: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
2: Old school.